สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องฮาจิคาซึมิฮิเมะหรือเจ้าหญิงชามครอบหัวดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สกุลไลครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอโนโกโนคาเรหรือแฟนของหญิงคนนั้นโดยโคจิมะมายุมิขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องฮัชชิคาซึกิฮิเมะหรือเจ้าหญิงชามครอบหัวเรื่องราวเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีขุนนางผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งอาศัยอยู่ในคฤหาสน์ใหญ่โตโอโถงอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของขุนนางล้มเจ็บหลังจากนั้นอาการก็ทรุดลงเรื่อยๆจนนางรู้สึกตัวว่าจะมีชีวิตต่อไปอีกไม่นานวันจึงเรียกลูกสาวเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกว่าลูกรักแม่ใกล้จะต้องจากไปแล้วขอให้หนูอยู่อย่างสุขสบายร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เถอะนะว่าแล้วนางก็หยิบชามสีดำใบใหญ่จากหีบสมบัติออกมาครอบหัวลูกสาวแล้วก็หมดลมไปตรงนั้นเองชามที่ครอบหัวสาวน้อยนั้นทำยังไงก็ดึงไม่ออกใครๆจึงขนานนามนางว่าเจ้าหญิงชามครอบหัวอยู่มาไม่นานขุนนางผู้นี้ก็มีภรรยาใหม่พอเห็นลูกเลี้ยงนางก็ตั้งท่ารังเกียจและก็หาเรื่องกลั่นแกล้งอยู่เสมอจนสาวน้อยทนความขับแค้นใจและความโศกเศร้าไม่ได้จึงไปกระโดดน้ำหมายจบชีวิตตัวเองแต่ถ้าตัวเจ้าหญิงไม่จมลงไปเพราะชามใบใหญ่ช่วยพยุงตัวให้ลอยอยู่คนจับปลาคนหนึ่งผ่านมาเห็นเข้าจึงช่วยให้รอดชีวิตขึ้นมาได้แต่คนจับปลาก็รังเกียจรูปโฉมที่แปลกประหลาดนั้นอีกจึงพาตัวไปให้ขุนนางที่ดูแลหมู่บ้านเมื่อขุนนางเห็นเข้าก็ถามว่า
2: ทำไมนางถึงต้องเอาชามมาครอบหัวอย่างนั้นล่ะ
1: สาวน้อยจึงเล่าความเป็นมาให้ฟังขุนนางฟังแล้วรู้สึกสงสารจึงบอกว่าม
2: านี่ข้าจะถอดชามนั้นให้
1: ว่าแล้วก็เกณฑ์บ่าวไพร่มาช่วยกันดึงแต่ทำยังไงชามก็ไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่นิดเดียวคุณนางจึงบอกว่า
2: เอาเถอะเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้เจ้าอยู่ที่นี่ทำงานเป็นคนหุงข้าวไปก็แล้วกัน
1: ว่าแล้วก็ตกลงใจจ้างสาวน้อยไว้ทำงานสาวน้อยทำงานขยันขันแข็งทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่จนดึกดื่นมีลูกชาย4คน3คนแต่งงานแล้วเหลือแต่ลูกชายคนเล็กที่ยังเป็นชายโสดที่ขยันเรียนและใจดีอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มท่องหนังสืออยู่จนดึกแล้วออกมาขอให้เจ้าหญิงชามครอบหัวเตรียมน้ำอุ่นนางทำงานพลางก็คิดน้อยเนื้อต่ำใจที่ต้องมาตกระกรรมลำบากเช่นนี้ทั้งที่ตัวเธอเองก็เคยมีคนปรนิบัติดูแลอย่างดีมาแล้วเหมือนกันคิดไปเศร้าจนน้ำตาร่วงพลูชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็แปลกใจจึงไต่ถามหาสาเหตุสาวน้อยจึงเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้ฟังหลังจากนั้นทั้งสองจึงสนิทสนมกันเรื่อยมาชายหนุ่มชอบพอเจ้าหญิงชามครอบหัวมากขึ้นเรื่อยๆจนคิดอยากจะแต่งงานกับเธอแต่พอไปปรึกษาพ่อแม่ก็ถูกคัดค้านไม่ยอมฟังเสียงในที่สุดพ่อแม่ชายหนุ่มก็ตกลงจัดงานประชันโฉมลูกสะใภ้ขึ้นพอได้ยินว่าจะมีงานประชันโฉมลูกสะใภ้เจ้าหญิงชามครอบหัวก็บอกชายหนุ่มว่าท่านไปหาหญิงที่เหมาะสมกว่าฉันมาเป็นคู่ครองจะดีกว่าแล้วนางก็หนีออกจากบ้านนั้น ชายหนุ่มร้องเรียกพรางวิ่งตามไปติดๆแต่สาวน้อยไม่ยอมหยุดขณะที่สองหนุ่มสาวยื้อยุดกันอยู่นั้นชามที่ครอบหัวสาวน้อยก็หลุดออกชามหลุดออกเผยให้เห็นโฉมงามทั้งในชามใหญ่ใบนั้นที่หลุดออกไปก็ยังเต็มไปด้วยเงินทองสมบัติล้ำค่ากิโมโนงดงามเครื่องประดับกายประดับผมล้วนแต่มีราคาเหรียญทองทั้งเหรียญเล็กเหรียญใหญ่นับเท่าไรก็ไม่ถ้วน
0: โอ้เจ้าช่างงามอะไรเช่นนี้คราวนี้ไม่ต้องอายใครแล้วกลับไปกับข้าเถิด
1: จากนั้นชายหนุ่มก็พานางกลับไปคฤหาสน์และแล้วก็ถึงวันประชันโฉมลูกสะใภ้เอกสะใภ้รองทั้งสามแต่งกายงดงามมานั่งเรียงกันคนที่มาร่วมงานต่างก็ซุบซิบกันว่า
0: เดี๋ยวเธอจะได้ยนต์โฉมนางผีชามครอบหัวกันละ
1: แต่อะไรกันนั่นนางที่เยื้องกลายเข้ามาในห้องสวยงามจับตาสง่างามเป็นผู้ดีทุกระเบียดนิ้วทุกคนตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกสะใภ้เอกเห็นอย่างนั้นก็ชักจะอิจฉาพูดท้าขึ้นว่าฉันสามคนจะดีดพินบิวะแล้วก็ตีกลองเธอจะดีดโกโตะร่วมวงด้วยได้หรือเจ้าหญิงชามครอบหัวเคยหัดเล่นพินโกโตะสมัยเด็กจึงฟื้นความทรงจำพรางดีดเป็นเพลงไพเราะจับใจทุกคนที่มาในงานต่างประทับใจในเสียงเพลงอันไพเราะและชมเชยไม่ขาดปากจากนั้นมาหนุ่มสาวทั้งสองก็ได้รับอนุญาตให้แต่งงานและอยู่กันด้วยความสุขตลอดมาเรื่องราวของเจ้าหญิงชามครอบหัวก็จบลงด้วยดีเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เนื้อเรื่องของนิทานเรื่องนี้ฟังแล้วคุ้นๆ นะครับเป็นเรื่องชีวิตรันทดของสาวงามผู้อาภัพมีแม่เลี้ยงมีนางอิจฉาและสุดท้ายก็จบลงด้วยความสุขกับชายอันเป็นที่รัก
1: มีบางบทความที่เคยอ่านเปรียบไว้ว่าเป็นซินเดอเรลล่าฉบับญี่ปุ่นค่ะคือมีอะไรๆที่คล้ายๆกัน
0: นิทานเรื่องนี้เก่าแก่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นที่รู้จักกันดีในญี่ปุ่นด้วย
1: ค่ะฮัชิคาสึกิฮิเมะหรือเจ้าหญิงสามครอบหัวอยู่ในโอโตงิโซชิซึ่งเป็นบันทึกหรือจะเรียกว่าคลังก็ได้นะคะคือรวบรวมนิทานโบราณและเรื่องเล่าของญี่ปุ่นที่จัดทำขึ้นช่วงปลายสมัยมุโรมาจิถึงต้นสมัยเอโดในศตวรรษที่14ถึง16ก็หลายร้อยปีแล้วค่ะส่วนใหญ่จะเป็นม้วนภาพและหนังสือภาพสีสันงดงามเขียนด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายเพื่อให้ทั้งชนชั้นสูงและก็ชาวเมืองอ่านกันอย่างเพลิดเพลินค่ะ
0: ครับเรื่องที่รวบรวมไว้ก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งนิทานพื้นบ้านเรื่องเล่าต่างๆและตำนานศาสนานิทานที่เราเคยฟังกันไปแล้วหลายเรื่องก็อยู่ในนี้นะครับอย่างเช่นอุราชิมาทาโร่เรื่องของชาวประมงช่วยเต่าแล้วก็ได้ไปเยือนวังมังกรใต้ทะเลแล้วก็อิซุนโบชิเด็กชายตัวเล็กเท่านิ้วก้อยออกเดินทางผจญภัยครับ
1: กล่าวกันว่าต้นกำเนิดของนิทานเจ้าหญิงชามครอบหัวอยู่ในแถบคันไซซึ่งได้แก่จังหวัดโอซาก้าและก็นาราเป็นต้นนะคะอย่างที่เมืองเนยางาวะในจังหวัดโอซาก้ามีสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหญิงชามครอบหัวอยู่มากมายมีการจัดการท่องเที่ยวตามรอยนิทาน

0: เรื่องนี้ด้วยค่ะการท่องเที่ยวตามรอยฮัตชิคาซึกิฮิเมะนอกจากจะได้ชื่นชมทัศนียภาพงดงามและสงบสุขของท้องถิ่นแล้วยังจะได้สัมผัสกับวรรณกรรมศิลปะและขนบประเพณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเจ้าหญิงด้วยค่ะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่า Typewriter Lessonหรือบทเรียนพิมพ์ดีดโดยโคเนเลียสขอเชิญรับฟังครับ
2: This is your conversaphone instructor who will teach you the essentials of touch typing quickly and efficiently. Learning touch typing is really quite easy. Follow my instructions carefully and by the time you have finished this record you will have mastered the typewriter keyboardTry not to look at the keys when typing, and don't worry about mistakes. They will disappear with practice. Ready?
3: Space.

0: By this time, your fingers should be moving more quickly to the desired keys. Also, your fingers automatically should be returning to the starting keys. If you do not feel this automatic response, more time should be spent going over the previous bands. For those who feel they are ready to proceed further, you will now practice using the keys on the row directly below the starting keys. Place your hands on the starting keys. Ready?
1: และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan